0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหมอความสุขในกับท่านผู้ฟังกลางด้านเชียงเพียงไต้ลูกทุ่งกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนาทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก็ไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ตัวใจเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่าน

กราบท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจะไปกับงานเพลงของยอรักสลักใจครับอกอุ่นกราบท่านผู้ฟังวันนี้สุดสัปดาห์วันศุกร์นะเรื่องของความสุขก็เช่นเดียวกันไม่ใช่มีไม่ใช่การมีทุกอย่างแล้วเราต้องมีความสุขครับท่านผู้ฟังแต่คือการพอใจในสิ่งที่มีนะแต่ที่สำคัญนั่นก็คือร้อยเหลืองที่ไม่จำเป็นนะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือลดความอยากให้พอดีเมื่อใจไม่หยุดติดชีวิตก็เบาสบายขึ้นกับท่านผู้ฟังนะครับนี่คือรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยากับพระวิทยาแซงมานี่ครับนะตามหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชิงเพลงใต้ลูกทุ่งชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับไปกับโทร074-81-055ครับนะซ้ำย้ำอีกที074-81-055ขอบคุณมากๆครับนะครับวันนี้ก็ได้ฐานเช่นเดียวกันที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยในนามันเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนดีตลักครับนะเริ่มกันด้วยไส้เหล็กจากพิโยปาคุณบ้านบางดานไส้ที่ซ่องหนองชายอำเภอสิงห์นาครครับนะใจจะทราบมณีพี่นุ่นกับอยู่ชุมชนทมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาใจที่4นี่กับคุณอุทิตนะครับอยู่ซอย8ถนนประชามิตรและใจที่5ครับนะคุณพินคนรวยซอย8เช่นเดียวกันหมู่บ้านประชามิตรครับนะใจที่ออกพี่เป็นพี่น้องกับอยู่ส่วนตูนตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนสุดท้ายใจที่7พี่พรครับอยู่ถนนราชติดหนึ่งจอยที่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองขอบคุณทุกเชียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาครับนะตอนนี้ควังงานเพลงหวานๆคล่องทุนทองใจครับนะงานเพลงดูเบาแววแนะนำมาจากพี่โยปาคุณบางระบานบางนานควังงานเพลงนี้พร้อมๆเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับจบไปกับนาวันว่านานเพลงก้องทูลทองใจกับนกเขาขั้นชั้นครวนครับนะขอบคุณมากมากพี่โอปากุลบันบางด้านที่ให้เกียรติในนำงานเพลงนี้กันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินครับนะโอ้ชอบไม้กาจวิทบันบางด้านที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเป็นไส้ผ่านเป็นไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกช่องชี้อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องคลาที่นี้จำนายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงคราซุ่นเก่าอกเก่าซ่องอาหาซ่ามอกซ่ามท่านผู้กวางโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับนะบริหารงานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวางกันโตครับมาถึงหนองชัยกับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าอย่าลืมมอบไม้กระเบาผู้พ่อที่มันลูกเครียดว่าคำและกระตันผู้กวางที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงของเอกชัยซีวิชัยครับเจ้าบ่าวทุกทีแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่ซ่องของเอกชัยซีวิชัยเช่นเดียวกันกับงานเพลงเอาไปตะนองอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขง่ายกับทุกๆท่านครับ

กลับจะไปกับนางงานเพลงของเอกใจสีวีใจกับนะเอาไปตะนองขอบคุณมากๆคุณองค์ใจอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงการผู้กองชื่นชอบเพลงไหนโทรกันเข้ามาได้ไม่เหล็กนี้กับ0-748-120-55ครับนะกลับมาถึงพี่นุ่นกับชุมชนร่มวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะกำชับกำจาบอกว่าหมอไม้กับบ้ากับทีมันอามอย่างยนโลเม็กซ่งคล้าครับนะนายจังเวกจังกึ้งครับอยู่ซอยกาวถนนสุไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณยายเนี้ยวกับอยู่ชุมชนเดียวกันครับนะชุมชนสมวังและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะครับฟังกันเสียเลยดีกว่าอย่าโรคกระจาถ้ากันนานงานเพลงกรรมกรส่วนหลู

งานเร่งกรรมกรซ่อนหลูกลับหน้าขอบคุณมากๆคุณพี่นุ่นชุมชนสมวังในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับมาถึงคุณอุทิศกับอยู่ที่ซอย8ถนนประสานมิตรนี่ครับนะแนะนำงานเพลงเนติสักครับนะงานเพลงเศร้างามละโนดมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: วลัยความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์ผู้กังจะไปกับนางงานเพลงก้องกัตริยามาราซี่ครับรวมพลคนรูกถุงครับขอบคุณมากๆเจ้าปินครับนะซอย8ถนนประสานมิตรตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขไกลกับทุกๆท่านด้วยกังเวลา11นาฬิกากับท่านผู้กังกับอีก45นาทีกราบขอบคุณท่านผู้กังมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับการพมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะตำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กังทางด้านเชียงปริงไทยลูกถุงท่านผู้กังยืนโฉบปริงน้อยมอบไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะไม่เด็กนี้ซุน7481ช่องซุนฮ่าฮ่าซ้ำย้ำอีกทีกับซุน7481ช่องซุนฮ่าฮ่าครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงเรืองอะไรอยู่ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์โรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กังหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ช่ามาที่ที่ช่องที่อาโตไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอาเล่รถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรื่องอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำเดี๋ยวคอดเปลุนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใช้กล้องไอฟีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค้าไอฟี7ปีเต็มครับนะติดตั้งให้พี่ด้วยครับท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อป้านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไข่นะครับไปซ่าติดให้ท่านฟรีครับทึ่งทีเลยครับทึ่งบานเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากมากร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองช่องคล้าครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งตำแหน่งครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมเด็กนี้กับ0733130หรือจะติดต่อโดยตรงกันที่ลานไทยบริการยางถนนไทยบริอำเภอเมืองสงขลาครับนะครับก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาติหรือว่าตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิระเมตตาจารย์ครับนะล่วงลุงอิ่มกับนะนาวัดกาเทศทุนโตนอากาเทศชลตีกับอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาในวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสมีเวลาก็ไปรวมตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณพี่เพ็ญครับและคุณพี่นงอยู่ที่ส้นตูนนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาปีเพ่นครับให้เกียรติแนะนำงานเพลงของกรุงสุทธิราชวงศ์เทวันรักจงรอและกระโตกันด้วยหอมหน่อยอ่านเพลงของสุรพลสมบัติเจริญพี่นงให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะหอมหน่อยขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่เพ็ญคุณพี่นงกับอยู่ส่วนตูนตำบลโครูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะครับยารกจาตากนานมอบความสุขให้กับทุกท่านทางด้านเชิงเพลงได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณพี่พรถนนราชุติดหนึ่งจอยทิพซีในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเกตแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องสําราญบานทรงครับนะรักเศร้าดำเนินแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงก้องจอมฟันกันระยะเศร้าดำเนินอีกโซ่งานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบการบุกวังจะไปกับดังงานเพลงก้องจอมฟันกันระยะครับเศร้าดำเนินขอบคุณมากๆคุณพี่พลกับยูทานนท์ราชสิทธิ์หนึ่งถอยทิพย์ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังเลยเวลา12นาฬิกากับอีก2นาทีครับนะก็เวลากันสักครู่มากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี่บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกลียช่วงหลังเปลี่ยนใช้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสมัมอามอย่างยนต์ลอแม็กซ่องคลาครับนะทีนี้จำนายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการต่างสู้ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและอย่างไงบริการปลาย่างครับนะโดยจะบอกอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองอาหาสามอกสามท่านผู้กวางโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางไปใช้บริการบอกกับทางอรันกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดลดได้กับจันทร์ชิปเปอร์ติเลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณ

ขอบคุณนังอีกครั้งอีกทีคุณยายเนี้ยวชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาควังกันโตอย่ารอกระจาถ้ากันนานครับฟังงานเพลงก้องเบี้ยววรวุฒิครับนะงานเพลงบุพเพสันนิวาสแล้วก็โตกันด้วยเศร้าดอกยาตายอรไทยกับเอิญสร้างลังสุขการอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของสาวดอกยาตายอรทัยกับงานเพลงเอิญสร้างลังสงกรานต์มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังไส้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายกับนั้นสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดครับคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกลองน้ำยี่ห้อคอสเวย์ลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองไอฟีถูก4เดือนกับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มด้วยกันติดตั้งไอฟีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆด้วยครับไปชาติให้ท่านฟรีครับถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชี1ตำแหน่งครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0733132330หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะก็เชิญหลวงพี่ที่สมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัฒน์ประสาทครับนะหรือว่าตาล่วงจางและพระพรหมโบชิราเมธาจารย์ครับนะตาล่วงล่วงลุงอิมครับนะนาวัดกระเทศจุฬาธีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาในวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนมีโอกาสและเวลาก็ไปรวมพิธีตามวันเวลาดังกล่าวกันได้ครับนะครับมามอความสุขทางนั้นเชียงเพลงไอ้ตันผู้กวางได้กวางกันโตกวางงานเพลงก้องนุ่มนางเสียงเด็ดซ่อนเผ็ดซ่อนสุพรรณรักมา5ปีแล้วก็โตกันด้วยเช้าเสียงพินจินตาราภูลาภกับนะใจไม่ดานพออีก

กรับท่านผู้กว้างงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตราผู้ลาบครับนะใจไม่ดานพอมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างกันมาหมอบ้านเพลงมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงมอราชพัฒน์ทรงกล้าครับนะคุณน้องตาลไอ้กิจในนำมานเพลงกันก็มากำจับกำจ่าบอกว่าหมอไปกับพี่หน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครทรงกล้าล่วงจำนานและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกลับไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของกาญจนามาสิริครับผู้ใหญ่บ้านนุ่มและกระต่อกันด้วยตอนนี้เธออยู่ไหนหวานๆครับงานเพลงของเจ้ายิ่งลูกถุงพ้นธนาสุนทรอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆกันครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับการประกวังจะไปกับนางงานเพลงก้องเจ้ายิ่งลูกถุงฝนธนาสุนทรตอนนี้เธออยู่ไหนครับนะขอบคุณมากๆคุณนองตานหมอราชพัฒน์ช่องกล้าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้ช่องไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะให้บริการให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครุบจางอำเภอเมืองช่องคราชุดดอกช่อง456ตรง5แล้วก็6ครับตัวไปได้ครับนาที่อุตสาหกรรมกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องคราที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ยางเบอร์เจนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับหน้าปลายางโดยเฉพาะยางหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96 925533ท่านผู้กว้างโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับหน้าบริหารโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กว้างที่ไปใช้บริการบอกกับทางอรันกันสักนิดบอกกับกว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางอารานยินดีกับนามีสุลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่างอยู่เตมอราชพัฒน์ช่องคร้าครับนะคุณพี่นกครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องบุญธรรมพระประโทนกับเมียลือมูและกะโต

สำหรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องยิ่งลีซี่จุมบนนะครับนะตาวงูครับขอบคุณมากมากคุณนงตาลและทีมงานมอราชพัฒน์ช่องข้าไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกและคุณลุงยามครับนะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอบให้กับคนที่ตันรักครับนะครับมาหมอบกันโตยาโรคกันจาตากันนานมาตึงห้องเชื้อโอลิมปิกซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครช่องข้าแนะนำหวานหวานครับงานเพลงก้องสันติดวงสว่างครับนะคืนพี่

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสันติดวงสว่างครับชื่อเพลงว่าคืนพี่ค่อยครับขอบคุณมากๆจากกองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากท่อใหญ่เขียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์ยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำโยกอดเวลุนเหนียวพลัดครับท่านผู้กวางตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อบ้านทางรายการนี้กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับนะไปสาธิตให้ท่านฟรีครับถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาหลับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราครับท่านผู้กวางท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0731300หรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไซบุรีกันยางถนนไซบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะก็เชิญรวมวิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประสาทครับนะหรือว่าตาล่วงจางครับนะและพระพรหมวชิราเมธาจารย์ครับนะล่วงหลวงอิมครับนะณวัดกระเทศชลทีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสและเวลาไปรวมพิธีกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กว้างกันโตกว้างงานเพลงก้องซ้อนสิ้นใจครับนะคิดได้จังใดไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องซ่อนสิ้นใจกับนักคิดได้จังไดกับนักมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังฟังกันต่อครับมาถึงน้มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกว่าหมอไม่กับไม่บานหรือว่าคนที่เล่นด้วยความยินดีกับไม่ขัดกองไม่ขัดใจกับไปฟังพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตราภูลาภครับนะคนไม่ใช่ทำอะไรก็พิษหมอความสุขให้กับ

ท่านผู้ฟังคนไม่ใช้ทำไมเลยมันกระพริบทั้งเพ่กับท่านผู้ฟังคนที่ไม่ชอบนี่ครับหรือว่าหมดใจไปแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะทำดีตั้งใจหรือพยายามแค่ไหนก็ตามก็จะมองไม่เห็นคุณค่าและมักทุกข์จะทำนี้ตลอดเวลาต่างจากคนที่ทุกข์ใจถึงทำอะไรก็ดีไปหมดครับท่านผู้ฟังงานเพลงของเศร้าเสียงพินจินตราพุลาบคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดครับแนะนำมาจากนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครยังไม่จบครับเริ่มแลเวลาเหลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้บ่ทำรายการครับนะขอบคุณดีเจน้องนึ่งครับขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานี

ก็เป็นเพลงแรกแล้วก็เป็นเพลงที่สองในรายการสำหรับเพลงแรกนั้นก็เป็นเพลงที่อุ่นเรือนราชสีมานักร้องในยุค2517บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2517นะครับน้องอายชาวบ้านซึ่งก่อนอย่างเช่นนั้นก็ยังมีกลับมาตายรังร้องคู่กับจิรพันธ์วีรพงษ์และเพลงห่วงรักนักร้องนี่ก็เป็นนักร้องที่เคยอยู่กับวงดนตรีสดใสลมโพทองจิรพันธ์วีรพงษ์เสกศักดิ์ผู้กันทองมาก่อนนะครับแน่นอนที่สุดอุ่นเรือนราชสีมาก็คือที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะก็เป็นเพลงที่สองส่วนเพลงแรกก็เป็นเพลงค่อนข้างที่จะใหม่กันนะครับสำหรับ

ฝนธนาสุนทรตามที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาก็คือคุณสอสมิงไพรคิดถึงจนฝันเห็นอาจารย์ชัยยะชัยแก้วคำร้องทำนองนะครับแน่นอนครับก็เป็นเพลงกลิ่นอายของทางปากใต้มีปีมโนลาก็คล้ายๆกับเพลงของสุนารีราชสีมาที่อาจารย์พยับคำพันอดีตลูกสะใภ้ของอาจารย์พยับคำพันสุนารีเป็นผู้ขับร้องเพลงคิดถึงสงขลาคิดถึงนะครับสำหรับเรื่องราวของพี่เบาเออพี่เบาเออก็หมายถึงว่าเพลงที่คุณได้ฟังกันไปให้กับทางด้านของบ่อยางสงขลาครับคุณสอสมิงใครรับกันไปแน่นอนเข้ามาเป็นสายแรกในจำนวน3สายในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมานะฮะ2ชั่วโมงนี้ก็ประวัตินักร้องครูเพลงร่วมกันอนุรักษ์ลูกทุ่งเก่าเราชอบกันสำหรับผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมัยคาสุวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงเก่าเราชอบตามสไตล์ของในด้านของประวัตินักร้องครูเพลงต่างๆขอคนที่ส่งเพลงเข้ามาครับ0843002556094356391นะครับเดินทางเพลงเก่าย้อนยุคกันไปจนถึง5โมงโดยประมาณก็เรียกว่าอนุรักษ์ให้เป็นลูกทุ่งก็เป็นประจำพรุ่งนี้วันเสาร์เรามีลูกทุ่งและลูกกรุงผสมกับสตริงเก่าก็มีนะครับลูกทุ่งกรุงไทยไวไลตี้แต่วันนี้ฟังกันเต็มๆฟังกันในช่วงเย็นย่ำยามสนธยาแดดอ่อนๆนะครับวันนี้อากาศร้อนแต่ลมก็แรงอย่างไรก็ตามครับสายที่2ก็โทรเข้ามาจากทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่สิงหนครทั้ง2สายสาย2สาย3นะครับก็เป็นผลงานเพลงของสิทธิ์สุรพลนะครับสำหรับทางด้านของหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลานั่นก็คือสีไพรลูกราชลูกราชบุรีครับเพลงบอกจัดให้หน่อยสัก3เพลงนะครับสำหรับหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลาเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนร้องเพลงใต้ไปแล้วแต่สีไพรลูกราชบุรีนี่มาอยู่ปากใต้หลายปีสีซ่า5ปีประมาณ2530ในช่วงนั้นที่ห้องอาหารที่ปัตตานีนะครับมาร้องเพลงอยู่ที่ห้องอาหารที่ปัตตานีก็กลับไปก็ล้มป่วยนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่จังหวัดกาญจนบุรีนะก็ภรรยาก็แน่นอนครับแสงจันทร์ดาวลอยแต่ตรงนี้มาฟังเพลงตามคำขอเขาจัดคัดสรรให้สัก3เพลงสิได้เลยครับขอบคุณไปยังทางด้านของกล่อมฟังกันอยู่ที่หมู่3สติ๊กหม้อสิงหนครสงขลาฟังเพลงแรกก่อนครับคนดีของแม่ขอโทษทีเดี๋ยวไปไม่ทัน

อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบร่วมกันอนุรักษ์การเพลงตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงทางวีอาร์เรดิโอร่วมกับอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้หากว่าท่านต้องการที่จะนำรถไปตรวจเช็คหรือว่าจะเป็นซ่อมเปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาที่สมัยคาร์เซอร์วิสซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้หายห่วงและบริการเป็นกันเองกันอยู่เสมอสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะช่วงล่างเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดก็แนะนำมาที่สมหมายคาร์เซอร์วิสตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานถนนพาดบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานนะครับหากมาจากเมืองสงขลาก็เยื้องๆกับศูนย์นิสสันบ้านบางดานปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์นะครับ0624565556ครับสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสและพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านอะไหล่ที่เพียบพร้อมอย่างรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับหรือจะสั่งอะไหล่ผ่านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็ได้ตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบสำหรับทางด้านกล้องสิงหนครคือบ้านปลายนาชัยยามิตรชัยองค์เดียวในโลกวอนชาวไทยของบ่าวธนกรนันทการและพ่อครูไวโพธิ์เป็นสุพรรณศิลปินแห่งชาติลายสื่อไทยพระคุณแม่ขอบคุณไปยังบ้านปลายนาครับ

ก็ฟังผ่านกันไปกับพระคุณแม่ของราชาเพลงแหล่ซึ่งก็ยังมีที่เกี่ยวกับแม่อีกมากมายทีเดียวนะครับสำหรับครูไวยพจน์ประสุพันธ์โดยเฉพาะแม่จ๋าหรือเพลงแม่นั้นขายดิบขายดีกันในเพลงเก่าเราชอบแต่ตอนนี้ฟังผ่านกันไป4ผลงานเพลงสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ครึ่งชั่วโมงแรกผ่านกันไปไวเหมือนโกหกไปจนถึงนู่นเลยครับชั่วโมงที่2ตั้งแต่6โมงหลังครบธงชาติยาวไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลารุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311437นะครับอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ผมมาฟังสุนารีราชสีมาบ้านนะครับหายป่วยกันแล้วสำหรับใครที่เป็นแฟนกิจวงสุนารีก็เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับและก็เพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์พยัพคำพันธ์เขียนให้สุนารีขับร้องคิดถึงพี่บ่าว

เพราะนั้นเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในปลายท้ายชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกนะครับนี่ก็ได้ฟังกัน1เพลงได้สักครู่อีก1เพลงทั้งหมด3เพลงนะครับสำหรับดอกฟ้าเมืองไทยของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเช่นดังไซซีไซซีก็เป็นตำนานไซซีหญิงงามผู้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมผู้พลิกแผ่นดินด้วยนะครับหนึ่งใน4ยอดหญิงงามของจีนฉายาว่ามัจฉาจมวาลีปลายังต้องลืมว่ายน้ำเนี่ยเหมือนศพตาไซซียังมีภาษาจีนที่ครูสุรพลสมบัติเจริญเคยสอนโรงเรียนจีนแล้วตึงนางเกี้ยลูกหลานคนจีนนะคนไทยเกี้ยสายจีนเงี้ยเงี้ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นเสียมล้อแน่นอนสุดครับเป็นเสียมล้อก็คือสยามเสียมสยามสตาเสียมตือก็หมูสยามไปโน่นเลยนะที่สิงคโปร์ไปซื้อของซื้อของคนจีนสิงคโปร์ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ขายก็มาเสียมตือมาเลี้ยวเสียมตือมาเลี้ยวสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ยังนั่นอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่เสียมล้อกกก่อนจากยุทธยาดินแดนของสยามเป็นเรื่องราวของเพลงที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเข้ามายังมีขวัญชัยเพชร101จดหมายเป็นหมันหอมหน่อยของสุรพลสมบัติเจริญนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือโรงไม้ผนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147074314357นะครับก็คงจะฟังต่อกันอีกสัก1เพลงครับรอบเวลาเราเดี๋ยวครบธงชาติ18นาฬิกา6โมงเย็นหลังจากนั้นก็ยาวกันไปจนถึง1ทุ่มในช่วงที่2หรือคุณจะขอเพลงเข้ามาล่วงหน้าก็0843002556รวมทั้ง0943563991ครับยินดีต้อนรับทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งไทยฟังไปคุยกันไปประวัตินักร้องครูเพลงหรือว่าจะเป็นที่ไปที่มาที่มาที่ไปของเพลงเก่าเราชอบนะฮะ40-50ปีอย่างไรก็ยังมีประวัติศาสตร์ให้ได้ค้นหาค้นคว้ากันอยู่นะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมาให้ฟังขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับเพลงดังในยุคที่เขาเข้าสู่วงการนานแล้วแต่กว่าจะได้เป็นนักร้องก็หลายปีนะครับแบกกลองแบกคล้องแบกเวทีกันอยู่นะครับสำหรับวงดนตรีของครูก้องกาดกำแพงที่ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดสังกัดอยู่นั้นครูก้องก็ให้ร้องเพลงจดหมายเป็นหมันนี่แหละนะเป็นเพลงประเดิมและก็คัดเลือกไปด้วยนะครับใครร้องดีร้องเพราะร้องเด่นก็จะให้ขับร้องเพลงนี้นะครับขวัญชัยก็เข้าหูของครูก้องกาดกำแพงนะครับโด่งดังตั้งแต่นั้นมาฟังเป็นเพลงส่งท้ายชั่วโมงแรกในเพลงที่2ของบ้านบ่อยางสงขลาซอย14ราชอุทิศ1นะครับจดหมายเป็นมัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.fangonline.com

ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสัญญาแค่2ข้อเองทำได้กันหรือเปล่าสำหรับพ่อบ้านแต่เป็นเพลงย้อนยุคเป็นเพลงเก่าเราชอบนะครับสำหรับข้อ1นั้นก็อย่าดื่มสุราและอย่าเจ้าชู้แค่นั้นเองนะก็เป็นเพลงที่3นะครับที่เริ่มต้นขึ้นมาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่สงขลาบ่อยางนะครับพี่ชำนาญก็ขอเข้ามาสองพวกนั้นเพลงเรียกหารักฟองสีวรนุชแล้วก็จบมาสักครู่สัญญา2ข้อก็เป็นเพลงเก่าเราชอบนะครับเริ่มต้นขึ้นมาในชั่วโมงที่2 6โมงกับอีก19นาทีนะครับในวันเสาร์ใช่ไหมครับอ๋อวันอังคารนะครับสำหรับประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสงขลาก็มาช่วยประกาศประชาสัมพันธ์กับให้กับทางจังหวัดนะครับสำหรับร่วมงานวันเกิดต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสืบสานปณิธานพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมพะวงเมืองสงขลานะครับก็เป็นการไปร่วมสืบสานปณิธานนะครับของท่านรัฐบุรุษกันนะครับในช่วงเช้า 7:30 น. 7:30 น. วันอังคารที่26วันที่สปอร์ตเดี๋ยวจะดูสปอร์ตกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับที่จะครบรอบชาติการของรัฐบุรุษของจังหวัดสงขลานะครับนะแล้วก็เรียกว่านำมาให้ประชาสัมพันธ์ในวันคล้ายวันชาติการของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ลงกับวันที่26สิงหาคมของทุกปีนะครับโดยจัดพิธีรำลึกทำบุญณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมหรือว่าสวนป่าตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับกำหนดการขึ้นในช่วงเช้าวันที่26สิงหาคมของทุกปีกิจกรรมหลักก็เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญถวายเป็นกุศลพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้สดและกล่าวคำสดีหน้าอนุสาวรีย์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์การร่วมฟังยืนสงบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปสำหรับเรื่องราวของเพลงในรายการนี้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์ในด้านของเพลงเก่าเราชอบและคุณจะส่งเพลงเข้ามา0843002556 0943563991มาฟังเพลงมาปลูกป่ากั

ก็เป็นผลงานเพลงของศิลปินแห่งชาตินะครับผู้จากไปก็คืออาจารย์เพลินพรมแดนในเพลงที่ฟังผ่านกันไปสำหรับตำแหน่งคุณนายจริงๆแล้วนะครับบทกลอนของคนรวยคนจนนั้นก็อยู่ที่มุมมองกันละเรื่องทรัพย์สินนะคนรวยมีเงินล้นเหลือใช้เหลือเฟือคนจนสู้เหงื่อเพื่อแลกข้าวปลาคนรวยสะสมที่ดินบ้านช่องคนจนก้มมองหาเงินจ่ายบิลส่วนสัจธรรมชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเกิดมามือเปล่าเหมือนกันทุกคนรวยจนอดทนสู้กันทนกันต่อไปตายไปก็อะไรไม่ได้ติดกายไปนะครับเหลือไว้ความดีสีนามจารึกนะก็เป็นข้อคิดประจำใจกันนะครับความจนความรวยวัดกันที่เงินไม่ได้ทั้งหมดจิตใจที่ดีงามมีค่ามากกว่าทรัพย์สินถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องราวของพูดให้คติสนใจกันบ้างในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดไปกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณตรงนี้ก็ชั่วโมงที่2เดินทางเข้ามาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วครับสำหรับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FMVR Radio 88.75 พรุ่งนี้ครับเรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเพลงสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังเหมือนเดิมได้รับการสนับสนุนนะครับจากสมัยค่าสวิตบางด่านสงขลานะครับงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบนนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของการซ่อมเครื่องยนต์นะครับปัญหาเครื่องยนต์ในปรึกษาสอบถามกันได้นะครับที่สมหมายค่าเซอร์วิส0624565556ที่ร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีจำหน่ายนะครับหลากหลายยี่ห้อลำทางสายผ่านเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่นะครับที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาครับสำหรับเสียสุรพลนะครับก็เป็นเสียสุรพลรุ่นปลายๆทายๆกันแล้วสำหรับทางด้านของแทนนครปฐมเขาก็เป็นนักร้องที่ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อการประดับร้องลูกทุ่งฝ่าฟันเข้ามาเป็นพันคนนะครับคัดเอา1ใน5ในนามของชัชวาลบัวล้ำเลิศเจ้าจังหวัดนครปฐมก็ประกวดกันทดสอบเสียงกันได้5คนมีพรพนาไพรมนไพรลูกราชบุรีเพชรน้อยลูกสุพรรณเปียกเล็กจอมบึ้งและคนที่5เขาละแทนนครปฐมในเพลงแรก2509สบดาพาฝันอ่านประพันธ์ของรุ่งทิพย์ฐานทองนะครับอัดแผ่นเสียงกันสำหรับทางด้านเพลงที่ให้ฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งนะครับหนุ่มบ้านแผ่นและนงเยาวดาสุพรรณสงสารพี่แทนในรายการนี้

ผู้ชายจะบวชสักสิบพรรษานารีสีกาอย่าเกี่ยวเพื่อล่มโพธิ์ทององค์เดียวสละกิเลสทั้งหลายให้สาวร้องไห้

ครับเป็นเพลงร้องแก้เกี้ยวกันครับสำหรับทางด้านผู้นานของบรมครูขี่ตะกวีลูกทุ่งไทยครูไปบุญบุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ให้กับไพรวัลย์ลูกเพชรกับร้องนะครับกลิ่นธูปสุโขทัยและที่ผ่านไปคิดถึงฐานไทยชื่นกมลชนหรือไทยก็มาบอกให้กำลังใจกับกองพลเสื้อดำกองพันจงอางศึกในยุคสงครามเวียดนามนะครับสำหรับลูกทุ่งไทยนั้นครอบคลุมไปหมดละไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ในยุคนั้นในช่วงที่เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางสปป.ลาวนะฮะหรือว่าจะเป็นที่เวียดนามที่เขมรเราก็ยังมีเพลงของครูลพบุรีรัตน์นะครับที่ให้พุ่มพวงดวงจันทร์กับร้องเช่นเดียวกันในตรงนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและผู้สนับสนุนรายการเดินทางเข้ามาสู่ช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่2แล้วนะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.5 จากสมัยคาสวิตบางนาสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พระราพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357 นะครับมาฟังนักร้องใต้กันบ้างนะครับดอกฟ้าท่าชนะในเพลงที่ชื่อว่าแอบรักพี่หลวง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875